0: มอ
1: นมาเลยกัน
0: มาเบิดถึงพุงกันนาสอลัก
1: เ
0: บิดเถิดเถิดขี้ลันเจงมอนมาเบิดถึงเสียงลักษณะกิสโอลัก
1: เถิด
0: กุสเต้กุสเต้กันจีนับิฮุมันอังันดิโกโยเนียดาวุดกะโพเทเตมันกะกะติบอนับดาวุนกันจีนับิดกะเตมัสมังเคนเอกาเบลอกิ
1: Nera yang ide
0: ya Allah dan kuste ebok to ada budak temas bola kini kota oning bule beni wa metua beni ke anis sakarsani royang widi dan ceben dan matur kini ke sakarsan Allah Ta'ala Allah Ta'ala satu beni gula keng nol magenol mas siapa ni kati orang kandung nabi dak temas kini kaki
1: ya